0: jin thye ya hwi ju ma na au la
1: les les ho nya la
0: au khan wa la nga ni din ja pho ni yi jin jin din ja kim cha di ji yi jie jie tong qin na zhe au la
2: les les din ja pho nya la jin ma mo de ke li dang gi da
0: ผู้จริงผู้เจ๋ล่ะงานนี้เตียนจ้าพ่อนี่ทางสายมีจริงๆนะช้าไว้อยู่มีเงินทองสวยน่ารอผู้จริงล่ะเลสพ่อนี่ล่ะอาจารย์คิมจิ้มล่ะงานนี้เตียนจ้าพ่อนี่จุกจะเลิกกี่ตามมาคิวเบเกอร์เนียนชีน้องเล่กังนะเตียนจ้าทับเลส
3: เตียนจ้าพ่อนี่ล่ะ